0: popping with Shemaine in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: ลองลงนะคะแล้วก็จ้าภาษาที่สอนเด็กโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในฉันเปลี่ยนแล้วใช่ไหม baby